0: บูกาไอ้สมมาชั้นน่ะบ่ทําเปียตู้เด้อก่อนนําบูกาเขาบ่นที่มาชั้นคือเล่นมาแล้วก็รับด้วยกันแต่
1: ก็ปกติอีตุกันน่ะจังนั้นบ่ลายก็จะตันตุกุลายนี่วกก็อะก็ได้บันตาได้ปกติกันอยู่ดึงเดียว
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?